0: ครับ
1: ดีใจมาก
2: What's 747-8 to 7, Colorado, Adam Lincoln, John, William 45, of Black GMC.